แม่หลายๆคนบอกว่าเราเนี่ยนะไปไหนก็เดี๋ยวนี้นะพออายุมากขึ้นเนี่ยอยากให้มีคนมองมองเธอสาวเธอสวยจริงๆได้มองแต่พอไม่มีคนมองแล้วมีความรู้สึกเดี๋ยวนี้ฉันไม่สวยแล้วหรือไงนะมีใครเคยคิดแบบนี้บ้างไหมคะยิ่งใครที่เข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยโอ้โหหลายๆคนมีปัญหามากเลยนะในช่วงวัยทองโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะผู้หญิงเราเนี่ยนะเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าน้ำหนักตัวเนี่ยขึ้นง่ายแต่ลงยากยากนะอันนี้บอกเลยนะเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิงเราเนี่ยนะเชื่อว่าหลายหลายคนคงมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นหรืออ้วนง่ายขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะเรายังสามารถรักษาน้ำหนักให้อยู่ในช่วงที่ปกติได้และก็ที่สำคัญแม้ว่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายหรือบางคนเนี่ยทำ IF นะก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ผลยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนง่ายนะอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุของน้ำหนักตัวที่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายในช่วงนี้นี่อันนี้บอกเลยว่าปัญหาเนี่ยมันมีนะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอกันแทบทั้งนั้นเลยนะปัญหาน้ำหนักตัวในช่วงวัยทองหรือเขาเรียกว่าช่วงใกล้วัยทองนี่สาเหตุเนี่ยหลักๆเลยนะมักจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนั่นเองโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงนะจริงๆอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยเลยฮอร์โมนเพศหญิงต่ำลงนะฮอร์โมนทั้งสองตัวนะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะและก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยมีน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าความไม่สมดุลระหว่างฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยโอ้โหทำให้สุขภาพเราเนี่ยแปรปรวนไปได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในคนที่มีภาวะฮอร์โมนต่ำนะก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะปรับฮอร์โมนในร่างกายให้มีความสมดุลนะเราจะได้เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงใกล้วัยทองหรือผู้ที่เป็นช่วงวัยทองอยู่อย่างสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทองวัยสวสูงแค่ไหนก็แล้วแต่น้ำหนักตัวต้องไม่สูงตามด้วยนะคะเรามาดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะปรับฮอร์โมนในร่างกายให้มีความสมดุลคุณฟังอย่าลืมดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะลินขอแนะนำเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาทำความรู้จักกับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่เป็นกลไกธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงกับมนุษย์เรามากที่สุดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีและก็ปลอดภัยมากๆเลยสำหรับการนำมาดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยนะคะก็มาที่ร้านเองนั่นแหละค่ะเราจะบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรานะคะดร.พัทเนี่ยเขาใช้กรรมวิธีการสกัดเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสำคัญในเขากวางอ่อนจึงอยู่ครบถ้วนและก็เหมาะกับการดูแลสุขภาพของพวกเรานั่นเองนะคะดูแลกันไปแบบนี้เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะส่วนใครที่บอกอ้วนง่ายนะลงยากก็นี่แหละเป็นสาเหตุหลักๆนั่นคือฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีความพร่องหรือฮอร์โมนต่ำลงโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงนะคะสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นเราเคยสังเกตมาเรารู้จักใครคนหนึ่งเนี่ยพอผ่านไปแค่ปี2ปีไปเจออีกทีเนี่ยโหรูปร่างเปลี่ยนไปแล้วนะนี่แหละคือสาเหตุหลักที่หลายคนมองข้ามนะแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่คำว่าอายุมากขึ้นแล้วอะระบบเผาผลาญก็อย่างนี้แหละนะมันจะอ้วนเองอ้วนง่ายอันนี้นะหลินบอกเลยว่าเราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะกลไกธรรมชาติเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะช่วยเขาได้ด้วยวิธีธรรมชาติเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูแลสุขภาพกันดีกว่านะคะ024495000 024495000ค่ะ

อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยตกห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ SIB919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะ

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ @b919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @b919 @b919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะชีวิตคนเราเนี่ยสั้นกว่าที่คิดนะเวลาอยากทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยก็ให้รีบทำนะครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอย่าแคร์คำพูดคนอื่นมากนักนะให้แคร์ความรู้สึกคนในครอบครัวเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเวลาที่เรามีปัญหาก็ท่องไว้เลยพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วปัญหายังไงก็มีทางออกไม่ช้าก็เร็วนะคะกับคนรักเนี่ยเขาไม่ใช่ของของเราเราไม่ใช่ของของเขาเป็นแค่การร่วมเดินทางช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นทำดีต่อกันให้มากไว้นะให้เกียรติต่อกันให้มากๆสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องเสียใจภายหลังสุขหรือทุกข์เมื่อมีมาก็มีผ่านไปชีวิตเนี่ยมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะคะพูดเนี่ยอาจง่ายนะแต่พอเดินผ่านเวลาผ่านอายุผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มากพอเนี่ยคุณฟังจะรู้และเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เท่านี้เองนะดูสิมีมืดใช่ไหมแล้วเรานอนพรุ่งนี้เช้ามาอีกแล้ววนๆกันไปอยู่อย่างนี้นั่นแหละชีวิตคนเราเนี่ยก็แบบนี้แหละนะมีได้ก็เสียได้ครอบครองได้ก็พลัดพรากได้เหมือนกันโกรธได้ตอนนี้ก็หายได้เหมือนกันนะและใครที่กำลังเศร้าได้ก็เลิกเศร้าได้แล้วนะคะทุกอย่างวันนี้รักได้พรุ่งนี้ก็อาจจะลืมกันได้ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นชีวิตจริงๆนอกจากบาปและบุญและความจริงที่เราทุกคนควรจะทำนะใครทำอะไรไว้อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะชั่วดีอยู่ที่การกระทำดีชั่วเนี่ยอยู่ที่ใจเรารู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะทำแบบพลั้งเผลอหรือทำบ้างบางครั้งบางคราวหรืออาจจะตั้งใจทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกไม่ควรก็เลิกซะเถอะนะคะเพราะทุกสิ่งมีทางแก้เสมอไม่มีอะไรสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ให้เป็นคนดีคนที่น่ารักของคนที่เขารักเราแล้วก็เราก็เป็นคนที่รักเขาเพราะฉะนั้นมาทำสิ่งดีๆให้แก่กันและกันน่าจะดีกว่านะคะก็เป็นบทความดีๆที่นำมามอบให้กับคุณฟังกับช่วงเวลาดีๆเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆแล้วก็คุณฟังอยู่กับลินลินอินไทยแลนด์นะคะฟังเพลงเพราะๆเพลงหายากกับที่นี่ขึ้น FM 101.75เครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆค่ะ

ฟังคะหลายหลายคนบอกว่าแหมปีแล้วปีเล่าผ่านไปนะยังเป็นคนโสดอยู่เลยดูสิรู้สึกมันเหงานะจะบอกเลยให้คนโสดนี่ก็มีความรักได้นะอย่าให้คำว่าโสดมาเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตและก็อย่าใช้ชีวิตเหมือนคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังขาดอะไรบางอย่างไปเหมือนคนที่โหยหาความรักจากคนอื่นขอให้ตัวเราเนี่ยปรับความคิดใหม่นะว่าเมื่อถึงจังหวะชีวิตโอกาสและเวลาที่พอดีเนี่ยเราก็จะได้เจอคนที่พอดีและก็ดีพอสำหรับเรานะคะแล้วก็อย่ารีบนะบางคนน่ะรีบจนไม่ดูเลยนะเราอย่ารีบที่จะคว้าเอาใครก็ได้มาเป็นคนสนิทโดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีซะก่อนนะถ้ามีแฟนแล้วชีวิตก็ควรดีขึ้นไม่ใช่มีแล้วกับฉุดดึงให้แย่ลงกว่าเดิมความรักเนี่ยนะบอกเลยว่ารักตัวเองก่อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหากเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักคนอื่นให้ได้นะคะเช่นกันเลยจริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มีคนรักหรือมีคนที่รักเราเนี่ยก็ควรอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันนะคะดูแลกันอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีไม่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องลำบากกายลำบากใจเนี่ยถือว่าเป็นรักที่ประเสริฐแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะตื่นเช้ามาเนี่ยนะก็บอกรักตัวเองสักหน่อยนึงนะแล้วเราก็จะมีความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดรักตัวเองให้เป็นแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยนึงนะเราก็จะได้เบิกบานใจแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองก่อนที่จะยิ้มให้คนอื่นได้อย่าง

บายใจนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดที่อาจจะบอกว่าแม่โสดแล้วโสดอีกอยากสละโสดก็อย่างที่บอกไปค่อยๆดูค่อยๆ คิดนะคะคนโสดก็มีความสุขได้โดยเฉพาะใครที่โสดโสดมาที่นี่ค่ะเฮงๆนะคะมาที่นี่เรามีความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนไม่ว่าจะโสดไม่โสดจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรต่างทางเช่าที่เบกเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจหอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000

อดทิ้งทุยได้ไหมอะไรเสียเลยเมื่อก่อนยามเย็นสองเราเดินเล่นริมทุ่งกลิ่นโคลนที่เคยจะรุ่ง

คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะเพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัดอยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE SIB919 แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ
หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไส้ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังอยู่กับลิลินอินไทยแลนด์กับเครื่องดื่มสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเรามามอบเสียงเพลงเพื่อให้ฟังมีความผ่อนคลายและก็มีสุขภาพดีและก็สาระเล็กๆน้อยๆนำมาแบ่งปันกันในทุกๆวันและทุกๆเวลาที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ลินอยากจะบอกเลยว่าสินค้าที่ร้านเฮงๆภายใต้แบรนด์ของลินและก็เฮงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือน้ำขิงอินทผาลามสูตรไม่มีน้ำตาลนะและก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผลไม้ดีท็อกหรือแม้แต่กาแฟเพื่อสุขภาพเหล่านี้นะคะภายใต้แบรนด์ลินส์และก็เฮงๆเนี่ยบอกเลยว่าเรามีความมั่นใจและก็ภูมิใจที่อยากจะมอบสุขภาพดีให้กับคุณฟังนะคะคุณฟังหลายๆท่านได้นำไปใช้แล้วก็ให้ความมั่นใจปลอดภัยได้นะคะว่าคุณฟังได้รับสิ่งดีๆและพวกเราชาวเฮงๆส่วนตัวลินลินเนี่ยนะคะในฐานะผู้ผลิตและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมบริโภคสินค้าเหล่านี้ด้วยกันกับคุณฟังทุกๆท่านนะขอพูดโดยรวมๆเลยนะว่าสินค้าดีมีคุณภาพและเราก็ใช้เองร่วมกับคุณฟังด้วยนะดังนั้นคุณฟังให้ความมั่นใจได้นะคะซึ่งตัวลินเองเนี่ยก็ใช้เองคุณแม่ของลินก็ใช้ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนและก็น้ำขิงอินทผลัมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ยังดื่มแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ผิวพรรณสวยนะโดยเฉพาะเนี่ยใครที่บอกว่าเล็บชอบฉีกขาดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้านผิวพรรณเนี่ยไม่ผ่องใสนะลินแนะนำเลยคุณฟังต้องดูแลตั้งแต่ระบบภายในนะอันนี้บอกเลยดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนให้เป็นประจำนะเขามีโกรทฮอร์โมนและก็เป็นการปรับความสมดุลในร่างกายแนะนำเลยค่ะคุณฟังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ร้านเฮงๆและก็สินค้าคุณภาพที่หลินได้บอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะใกล้หมดแล้วในเดือนนี้คุณฟังต้องรีบแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

กาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้ว

คุณฟังคะใครหลายๆคนที่ชอบกินเชอร์รี่เนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่าเชอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะทั้งรสชาติอร่อยหวานๆเปรี้ยวๆอุ้ยถูกปากใครหลายๆคนเลยนะแต่นอกจากจะรสชาติดีแล้วเนี่ยเชอร์รี่เนี่ยก็ยังมีคุณประโยชน์มากมายเลยนะแล้วก็ถ้ากินเชอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่ายังช่วยให้ความดันเลือดเป็นปกติระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นร่างกายก็สดชื่นนะคะซึ่งเอาจริงๆนะประโยชน์ในเชอร์รี่เนี่ยมีมากมายแต่ก็นั่นแหละกินมากไปก็ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถกินได้นะแล้วก็ตามตำราเนี่ยบอกว่าสามารถป้องกันได้แต่จริงๆคุณฟังถ้าใครเป็นเบาหวานแล้วกินเยอะก็ไม่ดีนะคะไม่ดีเด็ดขาดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกินพอประมาณค่ะก็นำมาแบ่งปันคุณฟังนะคะในหลายๆท่านที่ถามเข้ามาเพราะว่ามีผู้สูงวัยในบ้านเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็อยากจะกินเชอร์รี่นะคะแล้วก็ทะเลาะกันเลยนะคุณแม่ก็แหมงอนคุณลูกว่าขอกินแค่นี้เยอะหน่อยก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะอยู่ทำไมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ยินนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆเลยบางทีเนี่ยท่านน้อยใจท่านไม่ทราบหรอกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงท่านนะเวลาจะกินผลไม้ตัวไหนเนี่ยคือทานได้สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ต้องควบคุมน้ำตาลเนี่ยก็อย่าเยอะนะคะวันนึงก็อย่าให้เกินสัก2เม็ดก็พอ2ผลเนี่ยนะก็อย่าเยอะกว่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีถึงแม้ว่าเขาจะมีประโยชน์กับเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคุณฟังจะมี2ด้านเขาเรียก2คม2ด้านนะมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะกลายเป็นให้โทษน้อยไปก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกินยังไงให้มีประโยชน์กินยังไงไม่ให้เกิดโทษอันนี้สำคัญจริงๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรเขากวางอ่อนก็ง่ายมากคุณฟังไม่ต้องจำกัดอะไรมากตื่นเช้ามาเนี่ย20 cc ก่อนจะนอนตอนที่เราจะพักผ่อนเนี่ยอีก20 cc ง่ายนิดเดียวนะเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นการปรับความสมดุลให้กับร่างกายนะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็มาปรับความสมดุลนะสร้างอินซูลินที่ดีแล้วก็เราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับลินอินไทยแลนด์ได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะมีหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามมาว่าเราเนี่ยควรจะออกกำลังกายก่อนหรือหลังการกินข้าวจึงจะได้ผลนะคะอันนี้บอกเลยว่าควรออกกำลังกายก่อนกินมื้อเช้านะคะเพราะจะช่วยเบิร์นไขมันได้มากกว่านะถ้าใครอยากให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายได้อย่างดีเนี่ยก็ต้องกินก่อนอาหารเช้าเลยค่ะซึ่งคำถามนี้หลายๆคนก็สงสัยและก็ถามกันมาบ่อยๆเลยนะจริงๆแล้วเขามีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะในคนที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเนี่ยเมื่อวันที่18ตุลาคม2019นะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยพบว่าคนที่ออกกำลังกายนะก่อนกินมื้อเช้าเนี่ยร่างกายจะเผาผลาญไขมันสะสมในเนื้อเยื่อไขมันและไขมันในกล้ามเนื้อได้มากกว่าคนที่ออกกำลังกายหลังกินข้าวเช้าถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะคุณฟังสาเหตุเนี่ยก็เนื่องมาจากการที่ออกกำลังกายในช่วงที่เรายังไม่ได้กินอะไรมาก่อนหน้านี้เลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยยาวมาตลอดกลางคืนในช่วงที่เรานอนนั่นเองระดับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะต่ำทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมีความไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะเซลล์จึงดึงเอาไขมันสะสมออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานได้มากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่เคยสงสัยว่าออกกำลังกายก่อนหรือค่อยมากินอาหารหรือกินอาหารก่อนแล้วค่อยมาออกกำลังกายอย่างไหนจะได้ผลที่สุดคำตอบก็คือต้องออกกำลังกายก่อนกินมื้อเช้านะคะอันนี้ดีมากๆเลยก็นำมาแบ่งปันคุณฟังสำหรับใครที่กำลังต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาระน่ารู้ให้กับคุณฟังได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันส่วนใครที่อยากจะเบิร์นให้มีเขาเรียกไงอ่ะให้ไม่มีพุงต้องยุบฉันจะต้องมีรูปร่างที่ดีที่สมส่วนนะบางคนเนี่ยผอมก็จริงนะคุณฟังแต่มีพุงมีหน้าท้องอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะคุณฟังเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเคยดีท็อกบ้างไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีโรคใหม่นะเขาเรียกอุจจาระตกค้างนะซึ่งไปเกาะตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยทำให้เราเนี่ยมีหน้าท้องได้ดังนั้นการที่เรามาดีท็อกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่ควบคุมน้ำหนักเพราะถ้าเราดีท็อกเนี่ยก็จะได้ลดน้ำหนักได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะกับการออกกำลังกายคุณฟังก็อย่าลืมนะคะ Fiberly Plus ของหลินนะคะตอนนี้นี่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยแบบนี้ดื่มง่ายๆแบบนี้อยากจะให้คุณฟังลองทดลองดูนะคะดีมากๆดื่มสัก1สัปดาห์คุณฟังจะรู้สึกเลยว่าเรารู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ขอแนะนำสำหรับใครที่ท้องผูกมากๆเนี่ยดื่มไปเลยค่ะทุกคืนก่อนนอนส่วนใครที่ปกติก็อาจจะสัปดาห์ละ3ครั้งก็พอนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพด้วยระบบการขับถ่ายที่ดีนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันง่ายๆแบบนี้กับลินลินอินไทยแลนด์นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอากาศแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่รับฟรีอีก1ขวดเล็กนะคะพร้อมด้วยสแตมป์สะสมแต้มเนี่ยครบเมื่อไหร่นะคุณฟังก็รับฟรีทันทีอีก1ขวดใหญ่ 4,150 บาทเลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรที่บอกเลยว่าคุณฟังให้การต้อนรับดีมากๆเลยนะคะสำหรับ Fibery Plus ของหลินนะคะซึ่งเป็น Fiber Detox รสผลไม้รวมนะคะซึ่งเราได้สารสกัดจาก Apple Cider นะคะดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆระบบการเผาผลาญในร่างกายระบบการขับถ่ายเนี่ยเราต้องมาดูแลกันนะคะจัดโปรพิเศษให้คุณฟังถ้าคุณฟังซื้อ1กล่องจากราคา690บาทก็ได้รับสิทธิ์ซื้อ2กล่องฟรี1กล่องใบนะคะและก็ยังมีอีก1โปรที่หลายๆท่านบอกว่าขอให้มีโปรแบบนี้ตลอดได้ไหมสำหรับขิงผงอินทผลัมของเราซึ่งอย่างที่บอกไปขิงของเราเป็นขิง 100% นะไม่มีน้ำตาลไม่ผสมแป้งไม่มีตะกอนไม่มีกากชงละลายง่ายดื่มอร่อยรสชาตินี่บอกเลยว่าโอ้โหหวานอ่อนๆจากอินทผลัมนะคะปลอดภัยกับผู้ป่วยผู้สูงอายุจากการที่ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำตาลคุณฟังมาดื่มขิงผงอินทผลัมของเราได้นะคะซึ่งดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยดื่มน้ำขิงเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันอาการของหวัดได้นะแล้วก็น้ำขิงเนี่ยก็ยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องของระบบการย่อยด้วยนะดีกับในผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างดีเลยนะรับโปรไปเลยค่ะก็ได้รับสิทธิ์ซื้อ2ฟรี1นะคะก็รับไปเลยนะคะสำหรับโปรขิงอินทผลัมของเรานะเป็นขิงแก่100%จริงๆและก็คุณฟังหลายๆท่านบอกว่าคุณหลินอย่าลืมนะอย่าลืมกาแฟเพื่อสุขภาพนะอาเฮียอาเจ้เนี่ยบอกเลยว่าอาม่าชอบกินมากๆเลยอากงก็บอกว่าดื่มแล้วก็ชื่นใจสำหรับกาแฟโสมของเรานะคะก็ยังคงให้โปรพิเศษเช่นกันซื้อ6กล่องจากราคา 1,440 บาทคุณฟังรับไปเลยเพียง990บาทเท่านั้นเองนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะยาสีฟันกำแพง7ชั้นนะคะมีส่วนผสมที่สำคัญมีหญ้าหนอนตายหยากแล้วก็มีเกลือทะเลนะคะตัวนี้นี่เป็นสมุนไพรที่คุณผู้ฟังให้ความไว้วางใจได้เลยนะคะว่าเขาเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเหงือกและก็ฟันนะคะแล้วตอนนี้เราก็ยังให้ราคาพิเศษนะคะคุณผู้ฟังสามารถซื้อถ้า1หลอดเนี่ยก็เป็นราคา198บาทแต่ถ้าคุณผู้ฟังซื้อ4หลอดก็จะได้ในราคาหลอดละ150บาทเท่านั้นนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็กจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลิ

ถึงสูตรของกระเพราแล้วนะคะเราขายซอสกระเพราเป็นซอสผัดกระเพราที่อร่อยอร่อยแล้วก็อยากจะมาพูดประโยชน์ของใบกระเพราบ้างนะคะกระเพราเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่มรสชาติให้กับอาหารของเรานะแต่เขายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยนะอย่างเช่นช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและก็ยังป้องกันโรคต่างๆช่วยย่อยอาหารลดอาการจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนะคะแก้หวัดแก้ไอขับเสมหะเพราะมีสารช่วยขยายหลอดลมนั่นเองแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดมีสารที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราเนี่ยควรจะรู้นะคะกระเพราเนี่ยอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยใบกระเพราเนี่ยคุณฟังยังสามารถมาต้มเป็นน้ำกระเพราดื่มได้ด้วยนะก็ลินเคยพูดไปแล้วลองไปทำน้ำกระเพราดื่มก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะระบายได้อย่างดีเลยส่วนวิธีการเลือกใบกระเพราให้หอมแล้วก็อร่อยที่สุดเนี่ยก็คุณฟังก็เลือกใบสดๆไม่เหี่ยวไม่ช้ำและต้องมีกลิ่นที่หอมแรงนะคะเด็ดก่อนใช้ไม่นานหมายถึงคุณวังต้องก่อนจะใช้ค่อยเด็ดอย่าไปเด็ดแล้วทิ้งไว้จนเขาเหี่ยวนะความหอมเนี่ยความสดใหม่จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นจะใช้เราค่อยมาเด็ดนะอย่าเด็ดทิ้งไว้นานๆเขาจะเหี่ยวนะคะแล้วก็อย่าผัดนานเกินไปด้วยควรใส่ใบกะเพราแล้วก็ผัดให้เขาแค่สะดุ้งไฟเท่านั้นแล้วก็ปิดเตาได้ทันทีเลยนะคะส่วนเคล็ดลับเนี่ยคุณฟังสามารถที่จะผัดกะเพราเนี่ยใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ใส่ตอนที่จะปิดไฟแล้วก็ผัดทีหนึ่งเพิ่มความหอมให้กับกะเพราจานนี้เขาเรียกว่ายกระดับความหอมได้เลยนะคะก็เคล็ดลับก็นำมาบอกให้กับคุณฟังนะทำยังไงให้หอมเป็นพิเศษก็อย่างที่บอกไปใส่ใบกะเพราลงไปผัดครึ่งหนึ่งปิดไฟแล้วก็โรยใบกะเพราสดๆเพิ่มตอนที่เราจะเสิร์ฟตอนที่เราจะรับประทานเนี่ยก็จะทำให้หอมฟุ้งสุดๆเลยล่ะอ่ะลองดูนะคะสำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะผัดกะเพราจะใส่อะไรก่อนยังไงลองซอสกะเพราสูตรโบราณของหนิงนะคะคู่กับใบกะเพราแดงเนี่ยบอกเลยว่ารับรองจริงๆว่าอร่อยถึงเครื่องจริงๆนะหอมฉุยทุกจานบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ02 449 5000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนรสชาติอร่อยเหมือนคุณทานน้ำจับเลี้ยงนะคะแล้วก็ที่สำคัญของสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยเขายังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า10ชนิดนะคะอย่างเช่นสมเกาหลีปักอึ่งคีปลาเก็กเทียนตงตงอิมเอี้ยขักและหลายตัวพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสมุนไพรที่เขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพนะคะตอนนี้ใครที่ซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ดวงต่อ1ขวดแล้วก็ลดอีก 10% ทั้งชนิดแคปซูลก็เช่นกันนะคะอย่าลืมว่ารีบๆสะสมนะคะจะได้รับฟรี1ขวดใหญ่นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่02-449-5000 02-449-5000

คุณฟังคะพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยบางคนเนี่ยรับประทานอาหารวันนึงเนี่ยนะบางคนทานน้อยมากไม่ครบ5หมู่ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเอาจริงๆร่างกายเนี่ยต้องการสารอาหารที่หลากหลายนะแล้วก็การเลือกอาหารที่ช่วยให้สุขภาพดีเนี่ยก็สำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นเมนูที่ช่วยให้เรากินครบ5หมู่แบบง่ายๆเลยก็อ่ะเอานี่บอกเร็วนะข้าวหมูแดงอันนี้ได้ครบทุกอย่างเลยนะข้าวไก่กรอบนี่ก็ได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะอย่างข้าวหน้าไก่นี่ก็ถือว่าได้เลยนะมีอาหารครบ5หมู่มีให้เลือกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะรับประทานอาหารแบบว่าไม่ค่อยครบ5หมู่ก็ลองวันบางมื้อลองมาเปลี่ยนเป็นข้าวหมูแดงบ้างนะรับรองว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีและใครอยากจะทานข้าวหมูแดงหรืออยากจะมีงานนะสั่งข้าวหมูแดงกับหลินได้นะคะเราก็รับจัดงานเลี้ยงเหมือนกันนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอร่อยดีสุขภาพดีด้วยนะคะแหมพูดแล้วก็เหมือนขายของนะแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาขายข้าวหมูแดงนะเพียงแค่ยกตัวอย่างให้คุณฟังเท่านั้นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่รับประทานข้าวหมูแดงที่บอกว่าอยากจะได้ข้าวหมูแดงอร่อยก็อย่าลืมลีนอินไทยแลนด์นะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงแล้วก็เราเนี่ยแหมทำด้วยคุณภาพจริงๆนะคะอ่ะก็บอกไว้ตรงนี้หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแหมกินข้าวแต่ไม่ค่อยจะกินผักก็มีนะเพราะฉะนั้นข้าวหมูแดงเนี่ยมีแตงกวานะมีผักชีต้นหอมเนี่ยคุณฟังได้แล้วนะแล้วก็มีทั้งโปรตีนโอ้ยครบแหละบอกเลยว่าครบจริงๆ5หมู่นะอ่ะมาดูแลสุขภาพกันแบบนี้ดีกว่านะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลินลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมSIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผาลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผาลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผาลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะมีคุณฟังหลายท่านเนี่ยมาเข้ามาพูดคุยกับนินแล้วก็ตัดพ้อถึงความรักความจริงใจจากคนที่ตัวเองรักนะเอาจริงๆนะคุณฟังคะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามทั้งหมดนะเพียงแต่เราเนี่ยจะเลือกอยู่กับสิ่งไหนเท่านั้นเคยคิดบ้างไหมคะว่าทำไมคนเราเนี่ยจึงต่างกันทั้งหน้าตาและก็ความคิดแม้แต่ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามนะแต่สิ่งนึงที่ต้องเหมือนกันทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขอยากพบเจอแต่เรื่องดีๆเวลาที่เราขอพรพระเนี่ยก็มักจะขอสิ่งดีๆขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยนะขอให้เจอคู่ครองที่ดีไม่มีใครขอว่าขอให้เป็นไปตามกรรมที่เราก่อนะไม่มีใครพูดแบบนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะคุณฟังเราก็อย่าไปเรียกร้องอะไรที่บางครั้งเราก็มันมองไม่เห็นนะเราเนี่ยทำได้นะคุณฟังลองทำอะไรที่โดยไม่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจทำโดยไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำด้วยความจริงใจและเราจะบรรลุผลเราจะรู้ว่าเราเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองนะอันเนี้ยน่าภูมิใจที่สุดเลยก็อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนั่นแหละค่ะเราจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้นะคะดังนั้นมองโลกของความเป็นจริงอยากได้อะไรก็ต้องทำแบบนั้นนะอยากมีเงินก็ต้องทำงานอยากมีของอร่อยก็ต้องทำอาหารให้อร่อยนะคุณฟังก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีสูตรลับมีสูตรของตัวเองนะมีเครื่องปรุงที่ดีและก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ต้องทำอาหารเองเราก็จะได้อาหารที่ดีมีคุณภาพอยากได้อะไรก็ต้องทำนะอยากให้สุขภาพดีก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกกำลังกายนะกินอาหารดีนะและก็อย่าลืมถ้าอยากมีสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสุขภาพที่เรียกได้ง่ายว่าพอเป็นผู้สูงวัยแล้วยิ้มได้อย่างมีความสุขคุณฟังก็ต้องมาดื่มสมุนไพรกันแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรบำบัดเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพมีมากมายเลยนะและหนึ่งในนั้นลินขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งแพทย์แผนจีนเนี่ยบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะก็มาดูแลสุขภาพเป็นแบบง่ายๆดื่มก่อนนอนและตื่นนอนเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พึ่งตัวเราเองนะคะเราก็จะได้แบบนั้นอยากได้อะไรก็ต้องทำลงมือตั้งแต่วันนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะแหมพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตก็อยากจะพูดเรื่องของผู้สูงวัยบ้างนะคะสวคุณภาพนี้เป็นยังไงเราต้องมาฟังกันแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางนะเรื่องราวบางอย่างที่ควรวางก็ต้องรู้จักปล่อยและวางเพราะใจของคนเราแบกรับได้จำกัดนะอย่าเอาแต่คับแค้นฝังใจนะเมื่อใดที่ปล่อยวางได้เมื่อนั้นแหละย่อมเป็นอิสระปล่อยวางตำแหน่งฐานะที่เคยดำรงปล่อยวางชื่อเสียงสักการะที่เคยครอบครองนะปล่อยวางอดีตเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเป็นสุขในวัยชรานั่นเองนะคะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยต้องรู้จักตัดใจค่ะของบางอย่างเนี่ยเมื่อสูญหายไปแล้วก็อย่าได้ยึดผูกแล้วก็อย่าไปผูกอย่าไปคิดนะต้องคิดให้ได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมที่มันจะได้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้วนะและจงเชื่อเถอะว่าหากเป็นของเรามันย่อมไม่มีทางสูญหายนะดังคำกล่าวที่ว่าหากเอาแต่ร่ำให้ที่เสียพระอาทิตย์และพระจันทร์ไปสักวันคุณจะเสียดวงดาวไปอีกอย่างหนึ่งแน่นอนดังนั้นตัดใจได้ในสิ่งที่สูญเสียไปแล้วจึงสามารถรักษาสิ่งที่ควรมีอยู่ไว้ได้นั่นเองนะคะเมื่ออายุมากขึ้นต้องรู้จักวางมือคุณเนี่ยไม่มีทางทำแทนลูกหลานไปตลอดชีวิตนะดังนั้นต้องรู้จักวางมือค่ะลูกหลานเนี่ยมีบุญวาสนาแล้วก็เดินทางเดินของลูกหลานเนี่ยหากคิดแทนทำแทนไปเสียหมดทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยก็จะเหนื่อยตลอดชาติเลยนะแถมยังทำร้ายลูกหลานไปตลอดชีวิตด้วยเมื่อวันหนึ่งที่คุณจากพวกเขาไปจะมีชีวิตอยู่ต่อยังไงล่ะคะการรู้จักวางมือคือการฝึกเชื่อใจในลูกหลานและเป็นการส่งเสริมลูกหลานไปในตัวอย่าให้เขาด่าว่าเราเนี่ยเก่งแต่รุ่นพ่อแม่แต่ลูกหลานไม่เอาไหนดังนั้นต้องรู้จักปล่อยแล้วล่ะค่ะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยต้องรู้จักวางอารมณ์อันนี้

กันจริงๆนะสังคมในอดีตเนี่ยมีความยากของคนในอดีตสังคมในปัจจุบันมีความยากของคนในปัจจุบันอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งไม่พอใจอะไรก็ด่าว่าลูกหลานด่าลูกหลานด้วยอารมณ์ครั้งหนึ่งคุณธรรมของตนหายไปครั้งหนึ่งนะวาสนาของลูกหลานเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งเลยนะเพราะพ่อแม่เนี่ยคือพระพรหมของลูกนั่นเองหากพ่อแม่เอาแต่แช่งด่าลูกหลานจะเจริญได้ยังไงล่ะคะและเมื่ออายุมากขึ้นเปรียบไปก็ดั่งไม้ใกล้ฝั่งตัณหาเนี่ยต้องลดลงนะความโลภความโกรธความหลงต้องลดลงแล้วล่ะค่ะคุณธรรมและความสุขุมต้องมากขึ้นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมากขึ้นนะหมั่นเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเลยอยู่ให้ลูกหลานเคารพรักมิใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาดกลัวจนไม่มีใครยอมเข้าใกล้จงแก่อย่างมีคุณภาพแต่อย่าแก่แบบเพียงเพราะอยู่นานอันนี้โอ้โหเป็นบทความที่บอกเลยว่าฟังแล้วก็ได้สัจธรรมจริงๆนะคะดังนั้นใครที่ชอบยึดติดนะปล่อยวางซะเถอะค่ะลองปล่อยดูเราจะพ้นจากพันธนาการทั้งปวงไงนะและทำให้เรามีความสุขสุขจริงๆสุขอย่างที่คุณฟังคาดไม่ถึงจริงๆมานั่งทำสมาธิดูจิตดูใจตัวเองนะคะ024495000 024495000ค่ะ

สุขภาพเนี่ยเราละเลยไม่ได้นะคะกับการเริ่มต้นมันดีวันนี้หนิงก็อยากจะมาบอกคุณฟังเกี่ยวกับ10วิธีการเติมไฟให้กับชีวิตนะทำยังไงให้เราทุกคนเลยนะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆในแต่ละวันนะที่น่าจะทำแล้วก็ให้เราหลายๆคนเนี่ยกลับมามีกำลังใจและมีไฟในการเดินหน้าต่อไปนะคะแน่นอนเลยค่ะชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยพลังกายและพลังใจแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มีสุขภาพที่ดีนะคะเรามาเริ่มต้นจากการกินอาหารดีกว่านะกินให้ดีกินให้พอและกินให้พอดีนั่นเองเรื่องของอาหารการกินบอกเลยนะว่าสำคัญจริงๆเพราะเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในร่างกายเราเลยนะพวกเราเนี่ยมีร่างกายที่ต้องใช้ต่อสู้อะไรหลายๆอย่างในแต่ละวันนะดังนั้นการได้กินอาหารที่ดีอาหารมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะบางก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเราควรที่จะรู้ว่าอะไรควรกินนะอะไรที่ควรเลือกและก็เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญพยายามกินให้หลากหลายนะคุณฟังไม่กินเมนูซ้ำกันบ่อยๆจนเกินไปของอร่อยอร่อยเนี่ยแต่คุณค่าน้อยเนี่ยก็นานๆกินดีอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนั่นคือเมื่อไรที่ควรกินหรือเมื่อใดที่ควรอดนะเรียกง่ายๆว่าเราต้องรู้จักวิธีกินนะเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลไม่เก็บสะสมไขมันส่วนเกินไว้มากจนเกินไปนะจะได้ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องของอาหารที่มากับโรคเชื้อโรคต่างๆก็มากมายเลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วในการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าเราทุกคนดูแลแล้วก็เอาใจใส่อย่างถูกต้องนะคะอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยลิ้นบอกเลยว่ามีความสำคัญจริงๆนะแล้วก็ใครที่กินอาหารแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวนะอึดอัดนะรู้สึกว่าตัวเองแหมมันทำไมอุ้ยอ้ายอึดอัดภูมินี่รู้สึกมันแน่นๆนะคุณฟังอันนี้บอกเลยว่าเราต้องมาดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีการดีท็อกแล้วล่ะค่ะดื่มง่ายอร่อยด้วยอันนี้คือสโลแกนของหลินเลยนะอันนี้เรากำลังพูดถึงไฟบรีพาร์ทนะคะเป็นดีท็อกดื่มเพื่อระบบการขับถ่ายที่ดีนะคะแค่กล่องเดียวเนี่ยคุณฟังรู้เรื่องเลยจริงๆดื่มง่ายอร่อยชื่นใจนะ1ซองก่อนนอนแม่ใครที่บอกว่าหน้าท้องอืดยืดไม่ค่อยจะน่าดูสวมใส่เสื้อผ้าก็รู้สึกว่าส่วนเกินมันยื่นเยอะนะอันนี้เรื่องของระบบการขับถ่ายสำคัญนะเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วรู้สึกตัวเองแน่นๆหนักๆนะแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกนะนั่นหมายถึงระบบการขับถ่ายนะถ้าเรามีระบบการขับถ่ายที่ดีกินแล้วก็ต้องถ่ายออกมานะบางคนกินแล้วก็เก็บเอาไว้นะอันนี้บอกเลยว่าทั้งทำให้ผิวพรรณหมองคล้ำนะสุขภาพไม่ดีเลยนะกลิ่นปากก็มานะแล้วก็ที่สำคัญทำให้เรารู้สึกอุ้งอิงอายด้วยอันนี้ต้องรีบมาดูแลเรื่องของระบบการขับถ่ายนะอย่างที่ลินบอกไปดื่มง่ายอร่อยด้วยสโลแกนนี้ใช้ได้เลยนะคะสำหรับไฟบรีพัทรสผลไม้รวมของเรานะคะและก็ที่สำคัญมีส่วนผสมของแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านะคะช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารและที่สำคัญของเรานะไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมยาระบายนะคะดังนั้นเนี่ยดื่มแล้วก็สดชื่นไม่ปวดบิดนะอันนี้ใครที่อยากดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายก็ต้องพึ่งพาสิ่งที่บอกเลยว่าเป็นสมุนไพรช่วยบำบัดและดูแลสุขภาพของพวกเราทุกท่านทุกคนได้เลยนะกับ Fibre Plus Detox ของ Lins นะคะซึ่งวันนี้จัดโปรพิเศษเลยถ้าคุณวางสั่งเข้ามาเลยนะโปรสุดพิเศษซื้อ2กล่องฟรี1กล่องดื่มง่ายอร่อยด้วยมาดูแลสุขภาพกันด้วยระบบการขับถ่ายที่ดีนะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจจริงเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัดมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนปนใจโปรเด็กจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์แอดไซด์B919บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจืดโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทางไลน์ ID Line @sib919 @sib919ท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไปเลยพัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000 ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแมง7ชั้นแบรนด์เฮงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจหอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลิ้นค่ะ

พูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ไปแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องที่ควรใส่ใจนั่นคือเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้ดีนั่นเองหลับยังไงให้ดีกว่าเดิมหลับยังไงให้มีคุณภาพคุณฟังคะการนอนหลับที่ดีคือยาอายุวัฒนะเลยนะคือยาวิเศษจริงๆที่สามารถจะช่วยป้องกันช่วยรักษาได้ทุกโรคเลยทีเดียวเราจึงควรต้องฝึกตัวเองไม่ควรนอนดึกนะพยายามนอนก่อนเที่ยงคืนจะดีมากๆเลยนะและก็ที่สำคัญต้องเป็นระเบียบวินัยกับตัวเองนะตรงต่อเวลานอนเนี่ยอย่าสเปะสปะนะบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็เที่ยงคืนเดี๋ยวก็ตีหนึ่งเดี๋ยวตีสองไปตีสามนอนให้มันถูกเวลาแล้วก็ให้ตรงต่อเวลาทุกวันนะสุขภาพของเราก็จะได้ดีนะคะส่วนระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมนั่นก็คือควรจะนอนให้ได้ประมาณสัก7ชั่วโมงต่อคืนนะเพราะการนอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะฮอร์โมนชะลอวัยต่างๆเนี่ยออกมามากในช่วงที่เราหลับลึกนั่นเองค่ะคุณฟังแต่น่าเสียดายเนี่ยที่หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหทำงานดึกนะบางคนต้องทำงานกะกลางคืนเวลาของการนอนก็สูญเสียไปกับการที่จะได้โกรทฮอร์โมนที่ร่างกายสามารถผลิตออกมาตามธรรมชาติได้นะอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่หลายท่านบอกต้องทำงานนะปากัดตีนถีบเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อครอบครัวเราก็ต้องทำมาหากินอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะค่ะคุณฟังใครที่เจอภาวะนี้เราสามารถที่จะมีตัวช่วยให้เราได้โกรทฮอร์โมนตามธรรมชาติเหมือนเซลล์ชิ้นนิดเดียวในร่างกายของเรานั่นคือการเติมพลังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งสรรพคุณของเขากวางอ่อนเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้จักกันมาโอ้โหจะเรียกว่านับร้อยปีนับพันปีก็ได้นะสืบทอดกันมานั่นคือสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยมีโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับร่างกายมนุษย์นั่นเองสำหรับใครที่ไม่สามารถจะนอนได้พอดีนอนในช่วงที่ร่างกายควรจะผลิตโกรทฮอร์โมนได้เราก็มาดื่มเขากวางอ่อนเพื่อเป็นการเสริมโกรทฮอร์โมนแบบวิธีง่ายๆนะคะดื่มก่อนที่เราจะนอนตอนไหนก็ดื่มตอนนั้นและตอนที่เราตื่นนอนนะคะตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยครั้งละ20 cc เท่านั้นเองหรือถ้าแบบแคปซูลก็2แคปซูลกำลังดีนะคะ024495000 024495000ค่ะ

ามพลาดโอเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสดซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจจริงเลยค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์โยเกิร์ตสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้และระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลินลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมSIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารหรือการนอนหลับพักผ่อนนะคุณฟังคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือการเติมไฟชีวิตที่ยอดเยี่ยมเลยนะอย่าลืมว่าออกกำลังกายเนี่ยให้สม่ำเสมอและเป็นประจำนะคะออกแต่พอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปออกให้หลากหลายเลยนะเพื่อให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้อีกด้วยนะคะดังนั้นคุณวังต้องหาแล้วล่ะค่ะหาเวลาออกกำลังกายอย่างน้อยสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ให้ได้ประมาณนี้แหละ 2-3 ครั้งกำลังดีนะครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก30 40หรือถึง60นาทีนี่ถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยโอ้โหมีพลังที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังสุดยอดจริงๆอันนี้บอกเลยเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่หลินเคยบอกไปแล้วนะก่อนออกกำลังกายเนี่ยถ้าคุณฟังดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะแล้วเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหฮอร์โมนต่างๆเนี่ยจะร่วมกันทำงานได้เป็นอย่างดีอันนี้บอกเลยว่าเป็นเคล็ดไม่ลับแล้วล่ะค่ะหลินเปิดหมดเลยนะดังนั้นใครอยากมีสุขภาพที่ดีก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสิ่งดีๆนะคะด้วยรักและห่วงใยกับพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณเฟิร์นคะเราดูแลสุขภาพกันได้หลายวิธีนะและอีกหนึ่งวิธีที่ลินอยากจะบอกคุณเฟิร์นนั่นคือการหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะในแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยต้องเจออะไรก็ไม่ทราบนะเจอเรื่องเยอะแยะมากมายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมากจนบางครั้งเนี่ยสมองเนี่ยรับข้อมูลต่างๆเข้าออกเรื่อยๆเลยดังนั้นลองหาเวลาสั้นๆไม่ต้องนานมากหรอกคุณฟังสัก5นาที10นาทีต่อวันนะมาอยู่กับตัวเองฟังเสียงลมหายใจเข้าฟังเสียงลมหายใจออกอย่างช้าๆหลับตาลงเบาๆปล่อยวางสมองและก็

ไปบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยปัญหานะคุณฟังคะปัญหานิดๆหน่อยๆที่เข้ามากระทบจิตใจเราในแต่ละวันเนี่ยถ้าหากมันไม่ใหญ่หลวงมากเกินไปเนี่ยก็ขอให้มองข้ามมันไปบ้างนะอย่าเก็บมาใส่ใจจนเยอะแยะไปหมดเพราะมันจะทำให้เราเครียดไปซะเปล่าๆนะเราจะโกรธจะโมโหเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไปทำไมเพราะคนที่เจ็บคนที่เหนื่อยคนที่ร้อนในใจเนี่ยไม่ใช่ใครนะคือตัวเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะไปแบกความทุกข์เอาไว้ในใจให้มันหนักทำไมปล่อยวางนะคุณฟังดูลมหายใจตัวเองไปเบาๆแบบนี้เราก็จะได้มีสติและก็ดึงสติออกมาแล้วเราก็จะได้มีพละกำลังทำงานได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะลองดูนะคะคุณฟังหาเวลาอยู่กับตัวเองเพราะชีวิตจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งสิ้นเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรบำบัดอย่างเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

ความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับ Coffee Lin กาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและทางเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้ว

คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสดซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะเพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัดอยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ
หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไส้ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะบางครั้งที่เรารู้สึกหมดไฟเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกเหนื่อยและก็เบื่อกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่นะทำให้เราหมดไฟไปนะดังนั้นคุณฟังก็ต้องหาเวลาแล้วล่ะค่ะหาเวลาแล้วก็คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราเองนะคะเราก็จะมีความสุขดังนั้นมาค่ะมาฝึกสร้างโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโรแมนติกกันบ้างดีกว่านะคนไหนมีคู่แล้วก็หมั่นเติมความรักให้กันและกันบ่อยๆนะพูดจาก็พูดจาดีๆค่ะคุณฟังเขาเรียกว่าพูดจาภาษาดอกไม้ที่รื่นหูนะฟังแล้วก็สบายอกสบายใจสบายหูนะส่วนคนโสดก็อย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะคะเราต้องมีความหวังค่ะมีความหวังสักวันคู่เราต้องมาเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ของเรานี่แหละค่ะอย่างตัวลินเองก็ไม่หมดความหวังนะถ้าเนื้อคู่มันยังมีจริงนะมันต้องมาแหละคุณฟังสักวันนึงอะต้องมาแน่นอนแต่ถ้าไม่มาก็ถือซะว่าเราไม่มีคู่แต่เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขได้เสียงหัวเราะรอยยิ้มเล็กๆของเราก็สามารถสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วล่ะค่ะฟังลิ้นแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครที่เหงาอ่ะเหงาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนขี้เหงาไม่ต้องเหงาแล้วล่ะค่ะก็มาฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีเราพบกันแบบนี้สร้างความสุขแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงนะทั่วทุกมุมโลกใบนี้ฟังสามารถฟังได้อย่างสบายใจเลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000

คุณฟังคะพูดถึงเรื่องวัยทองของผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอายุเฉลี่ยผู้หญิงไทยที่เข้าสู่วัยทองประมาณ50ปีนะและ 55-60% ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยก็มักจะไม่มีอาการผิดปกติมากนะคะอาจมีอาการเล็กๆน้อยๆบ้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นในปริมาณที่น้อยจริงๆสำหรับวัยผู้หญิงนะคะที่เข้าสู่วัยทองนี่ก็ต้องระวังนะส่วนบางคนนี่ก็อาจจะมีอาการต่างๆมากมายนะเขาบอก 40-45% เนี่ยผู้หญิงที่เข้าวัยทองมีอาการต่างๆปรากฏได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ 10-15% ของผู้หญิงไทยที่อยู่ในวัยทองเนี่ยมีภาวะขาดหรือพร่องฮอร์โมนรุนแรงจนกระทั่งมีส่วนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะอันนี้ก็ต้องดูแลกันด้วยละค่ะเรื่องของฮอร์โมนอย่างที่หลินบอกไปนะคะดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยก็ยังมีการชะลอช่วยได้นะคะเพราะเขากวางอ่อนเนี่ยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเขาใช้ได้ผลจริงๆนะคะก็อยากมอบให้คุณฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
2: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
1: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์แอดไซด์ดี919บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919 แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

ฟังคะเราต้องมาดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่างที่เราพูดกันอยู่ประจำเลยนะสุขภาพเนี่ยสำคัญในสุขที่ใจเนี่ยเริ่มได้ที่ตัวเรานะคะคิดให้ดีชีวิตก็เป็นสุขแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองให้ดีอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะไม่ว่าเราจะมีหน้าที่หรือบทบาทใดหรืออยู่ที่จุดไหนก็ตามนะคะเป็นจุดที่เราเนี่ยเลือกเองได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามนะขอให้เดินหน้าทำกิจอันพึงจะทำของเราต่อไปให้เต็มที่และก็ต้องดีที่สุดด้วยนะหากเราเต็มที่แล้วหลินเชื่อว่าต้องได้ผลที่ออกมาดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพก็เช่นกันถ้าเราดูแลสุขภาพดีเราก็จะมีสุขภาพที่ดีในอนาคตนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีความเสื่อมลงไปในทุกๆวันข้อนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมของชีวิตเลยนะดังนั้นเนี่ยคุณฟังต้องถนอมกายและใจให้ดีอยู่เสมออย่าใช้งานร่างกายมากจนเกินไปนะมีเวลาดูแลเขาไว้ให้ดีอยู่เสมออันนี้บอกเลยว่าเช่นเดียวกันกับจิตใจของเราที่ต้องดูแลให้ดีอยู่เสมอเช่นกันนะคะสิ่งใดที่กระทบกายใจที่เราละได้ก็ควรจะละปลงได้ก็ปลงอย่าเก็บมาใส่ตัวใส่ใจของเราให้มันมากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่เป็นลบมากๆเนี่ยอาจจะบั่นทอนสุขภาพของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกายใจของเราให้เบิกบานดีกว่าค่ะส่วนบางคนบอกแหมไม่รู้จะทำยังไงนะไปไหนก็มีแต่คนทักว่าทำไมหน้าตาหมองคล้ำดูไม่สดชื่นนั่นแหละค่ะคุณฟังต้องดูแลแล้วล่ะค่ะอาจจะเกี่ยวกับเลือดลมเราเนี่ยปกติดีหรือเปล่าเลือดจะไปลมจะมาอันนี้บอกเลยต้องมาปรับธาตุลมธาตุน้ำในร่างกายนะเพราะฉะนั้นดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนี่แหละค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีไปไหนเราก็จะได้สวยแบบระยะ200เมตรก็มองเห็นนะบางคนเนี่ย200เมตรมานี่หน้าหมองมาเลยนะหน้าดำเหมือนของเข้าแบบนี้ไม่ได้นะคะยิ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ต้องเป็นคนใหม่ที่มีสุขภาพที่ดีค่ะฝากไว้ด้วยกับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆค่ะ024495000 2 449 5000ค่ะ

ความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495,000หรือสั่งซื้อทางไลน์ ID Line @sib919 @sib919

คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะเพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัดอยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE SIB919 แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ
หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไส้ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

ฟังคะวัยกลางคนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่หลายหลายคนเนี่ยต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะที่เข้ามาในชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์อันนี้เนื่องมาจากความเครียดความกดดันเกี่ยวกับชีวิตความรับผิดชอบความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินทองภาระหนี้สินความเป็นอยู่ทั้งสิ้นเลยนะวัยกลางคนเนี่ยอาจหมายถึงช่วงวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยแรงงานช่วงอายุ30บวกๆนะถึงประมาณสัก50บวกๆอันนี้บอกเลยว่าวิกฤตของชีวิตต่างๆนานาเนี่ยล้วนมาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพกายใจของเราทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการรับมือด้วยสติอย่างใจเย็นๆนะค่อยๆ คิดค่อยๆทำอันนี้บอกเลยว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตวัยกลางคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการดูแลสุขภาพของเรานะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้อย่าลืมคุณฟังเราก็ต้องมาคลายเครียดฟังเพลงเพราะๆกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนและเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพด้วยการดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะ024495000 024495000ค่ะ

0: คุณฟังกันแหมเราก็มาฟังนิทานกันดีกว่าไหมคะเป็นนิทานเขาเรียกว่ามีทั้งให้คติแฝงธรรมะให้กับเราด้วยนะแล้วก็มีข้อคิดดีๆให้กับเราได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้เรื่องจระเข้3,000ค่ะแหมเป็นยังไงนะจระเข้3,000ทำไมถึงมีฉายานี้เราไปฟังพร้อมๆกันนะคะในแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยมีจระเข้ชุกชุมมากๆเลยนะมีถึง3สายพันธุ์เลยจึงทำให้ไม่มีใครเนี่ยกล้ามาจับปลาแม้แต่คนเดียวทุกคนเนี่ยบ่นกันพึมพำเลยนะโอ้ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจระเข้เนี่ยมันมาจากไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
1: นั่นสินั่นสิลงไปจับปลาเนี่ยก็จับไม่ได้เลยมันดุจังด้วยนะระวังด้วยนะเดี๋ยวมันจะกินเอานะ
2: ใช่ใช่เนี่ยฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงน้ำเนี่ยจะใช้จะทำอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยจระเข้มันมาได้ยังไงเราเคยอยู่ของเราดีๆนะ
0: แต่ก็มีอยู่เพียงคนเดียวนะที่สามารถที่จะลงไปจับปลาได้นั่นก็คือตาอยู่ค่ะตาอยู่เนี่ยเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คลุกคลีกับจระเข้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังใช้แม่น้ำใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จับปลาแล้วก็อาบน้ำในแม่น้ำแห่งนี้ได้เพียงคนเดียวนะคะตาอยู่เนี่ยบอกว่าแม่สบายมากเลย
1: ฉันเนี่ยอยู่กับมันได้ฉันก็จับปลามาขายได้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยจระเข้เนี่ยเราคุกคีกับมันก็ไม่มีอะไรสักหน่อยนึงเลยนะ
0: เมื่อชาวบ้านเนี่ยเห็นอย่างนั้นแต่ชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะลงไปจับปลาเหมือนตาอยู่นะคะเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนมากๆที่ใช้แม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้จึงร้อนหูถึงพระราชานั่นเองตาอยู่เนี่ยจึงอาสาที่จะเข้าเฝ้าพระราชานะแล้วตาอยู่ก็บอกกับพระราชาไปว่า
3: ขอกรา

0: ให้อย่างทั่วถึงเลยนะพระเจ้าค่ะ
1: เสมียนทั้งสามก็รับคำแล้วก็พยายามที่จะไปนับจระเข้ที่อยู่ทั้งบนบกและก็ทั้งในน้ำสุดท้ายก็นับได้จระเข้แล้วก็จึงไปกราบบังคมทูลนะคะว่า
0: ขอกราบบังคมทูลเบียกหาจระเข้ที่นับได้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย 1,000 ข้าพเจ้าก็นับได้ 1,000
1: อีกคนหนึ่งก็ตอบไปว่า
2: ข้าพเจ้าก็นับได้ 1,000 เช่นกันรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีจระเข้เนี่ย 3,000 ตัวพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างเช่นนั้นพวกเจ้านำอาหารไปเลี้ยงจระเข้ให้มันอิ่มชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ไม่เดือดร้อนเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะ
1: และทุกคนก็นำอาหารไปเลี้ยงจระเข้นะคะทำให้จระเข้เนี่ยไม่ออกมาทำร้ายชาวบ้านอีกและก็หากินในแม่น้ำแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะเป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานหรือเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะใครรู้บ้างจนกลายเป็นชื่อตำบลจระเข้ 3,000 นั่นเองนะคะใครหายสงสัยหรือยังว่าทำไมถึงมีตำบลจระเข้ 3,000 อ่ะก็เราก็มาฟังนิทานสนุกสนุกกันแบบนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆจัดโปรโมชั่นให้คุณฟังเป็นประจำทุกเดือนเดือนนี้ก็เช่นกันโทรศัพท์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

กาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้ว

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE SIB919 แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไส้ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่มีคติสอนใจเรานะเขาบอกว่าห้ามไม่ได้คือปากคนคาดหวังไม่ได้คือความคิดคนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรายังจะคิดจะหวังอะไรกับใจคนอีกล่ะคะคน10คนเนี่ยคิดก็ต่างกันแล้วนะคน100คนทำก็ต่างกันค่ะทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราดังนั้นเนี่ยการจะไปดิ้นตามปากคนดิ้นตามความคิดคนอื่นเนี่ยจึงมีแต่ทุกข์กับทุกข์ก็เท่านั้นนะชีวิตที่สุขสงบคือการควบคุมจิตควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองต่างหากอันนี้สัจธรรมจริงๆนะเราจะควบคุมอย่างไรจะสำเร็จผลการควบคุมความไม่ให้โกรธนั้นก็คือเมื่อสิ่งไม่ดีจากคำพูดคนเนี่ยมากระทบจิตของเรานะรู้เท่าทันจิตค่ะตนเนี่ยเราต้องรู้ทันจิตของเราเองรู้ว่าโกรธกำหนดจิตเมื่อรู้สึกโกรธนะเมื่อโกรธแล้วได้อะไรล่ะเมื่อเกลียดแล้วได้อะไรล่ะเพ่งเห็นโทษแล้วก็ข้อดีข้อเสียของความโกรธเราฝึกบ่อยๆนะภายในจิตของเราก็จะสงบไม่โกรธไม่เกลียดไม่ดิ้นไปตามคำพูดคนนะคนบางคนเนี่ยพูดไม่ดีอยู่เป็นนิดเลยนั่นก็บ่งบอกถึงนิสัยและก็ความคิดความอ่านนะแล้วก็คนบางคนเนี่ยก็ชอบนินทาเป็นนิสัยเลยนะเพราะอยากจะลบปมด้อยตนโดยเอาปมด้อยคนอื่นเนี่ยมาลบของตัวเองนั่นเองนะคะและคนบางคนเนี่ยทั้งคิดไม่ดีพูดไม่ดีคนแรกที่ได้รับผลไม่ใช่ใครอื่นนะก็ตัวเองนั่นแหละค่ะมีแต่ทุกข์กับทุกข์ดังนั้นเราต้องมาทำความรู้สึกตัวนะคุณฟังโกรธก็ให้รู้สึกโกรธนะแล้วก็ให้รู้สึกว่าความสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนั้นเราก็อย่าไปขุ่นข้องหมองใจนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกขุ่นเคืองจิตใจเราก็ปล่อยวางนะตอนนี้ก็บอกเลยก็พยายามบอกกับตัวเองด้วยว่าเราต้องปล่อยวางแล้วก็ทำจิตให้สงบแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคุณฟังไม่ว่าจะเจอแรงกระทบแรงเท่าไรก็ตามนะกระทบจิตใจเราไม่ได้ถ้าเรามีธรรมะในใจแล้วก็ปล่อยวางให้อภัยค่ะตอนนี้เราก็จะได้มีความสุขกันคุณฟังอยู่กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์นะคะกับคลื่นสุขภาพดีเรามีสาระดีๆมามอบให้คุณฟังทุกวันพบกับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ที่นี่อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงค่ะ024495000 024495000ค่ะ

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆท่านเนี่ยยิ้มกันแก้มปริเลยนะก็อย่าลืมนะคะเราร่วมกันส่งคืนความสุขและก็สิ่งดีๆให้กับสังคมบ้างนะคะความสุขเนี่ยเรียบง่ายนะมีให้เราเนี่ยรับรู้ได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็เราเนี่ยหลายๆคนก็อย่าพยายามขวยขวายสิ่งที่มันไกลเกินเอื้อมนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคุณฟังนั่นแหละคือความสุขที่เราสัมผัสได้นะเพียงแค่เราเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆเท่านั้นเองส่วนในบางเรื่องบางราวที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็ใครที่มีหน้าที่การทำงานหรือใครมีบทบาทเป็นเจ้านายก็ทำในสิ่งที่ดีและคิดว่าดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ทำแล้วมีความสุขทำแล้วทำให้เราสบายใจทำแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราสบายใจก็ทำไปเขาอยากให้เราทำหรืออยากให้เราเป็นอะไรก็อย่างที่เขาบอกแหละเป็นทุกอย่างให้กับเธอจริงๆนะคะสำหรับลินอินไทยแลนด์แล้วก็คลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังเช่นกันนะคะมอบสุขภาพดีด้วยโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าคุณฟังพลาดไม่ได้กับเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อน1ขวด

คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะเพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัดมีจำกัดอยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทางไลน์ ID Line @b919 แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ
หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไส้ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

0: คุณฟังทานอาหารเช้ากันหรือยังคะแหมบ้านไหนวันนี้ทานอะไรกันบ้างอยากรู้จังเลยแต่เรื่องที่หลินจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวอาหมวยคนหนึ่งนะซึ่งเอาจริงๆแต่ละครอบครัวเนี่ยอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยก็นะอย่างบ้านอาหมวยเนี่ยถือว่าครอบครัวของอาหมวยเนี่ยกับข้าวในบ้านฝีมืออาเตียเนี่ยอาหมวยบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกแล้วนะมื้อเช้าเนี่ยส่วนใหญ่เตียก็จะทำเป็นข้าวต้มนะเป็นโจ๊กเป็นเกี่ยมไฉบ้างกุ้งเชียงทอดบ้างไข่เจียวบ้างหรือบางครั้งก็เป็นน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋ส่วนมื้อกลางวันนี้ก็ถ้าเป็นวันหยุดนะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ราดหน้าผัดซีอิ๊วหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูว่ากันไปนะมื้อเย็นก็จะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดผักผัดทอดนะยำหมูบอกเลยว่าอาหมวยบอกว่าอาหารนี้ครบทั้งจืดทั้งเผ็ดเรียกง่ายๆว่าอาหารในบ้านเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลยทีเดียวและการกินอาหารเตี๋ยของอาหมวยเนี่ยนะก็ยังนำมาสอนลูกๆได้อีกอย่างเช่นวันนี้นะมื้อเย็นเนี่ยอาหมวยเนี่ยไปเปิดฝาชีบนโต๊ะอาหารแล้วก็ทำหน้าเบ้เลยนะถามเตี๋ยไปเลยว่าเตี๋ยคะเตี๋ยทำไมมีกับข้าวแค่นี้เองอะ
1: รู้ดีนะแค่นี้คือแค่น้อยอะก็มีแค่นี้ก็จับชายแล้วไง
2: มีแค่จับชายเองจับชายไม่เห็นมีอะไรเยอะเลย
1: จับชายเนี่ยก็แปลว่าผักสิบชนิดมีตั้งสิบแล้วหรือยังบอกแค่นี้อีกหรืออาหมวย
0: เตี่ยถามแบบเสียงเรียบๆแต่อาหมวยรู้ว่าเตี่ยเนี่ยกำลังไม่พอใจจึงเงียบไม่ตอบโต้เตี่ยเนี่ยพับหนังสือพิมพ์เก็บเลยนะแล้วก็เดินไปหาอาหมวย
1: มานี่สิมาคุยกันหน่อย
0: อาหมวยเริ่มลางไม่ดีแล้วล่ะค่ะเตี่ยเนี่ยไม่ชอบให้ลูกเนี่ยฟุ่มเฟือยเตี่ยไม่ชอบให้ลูกเนี่ยดูถูกสิ่งของที่ตัวเองมีอาหมวยนี่เดินตัวรีบเลยนะลงไปนั่งข้างๆอาเตี่ย
1: ไหนบอกเตี่ยสิว่านายจับชายเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ก็มีผักหลายชนิดนะมีซี่โครงหมูมีเต้าหู้ทอดก็มีหมูด้วยอะค่ะ
1: แล้วมันครบห้าหมูไหม
2: ครบค่ะเตี๋ย
0: เนี่ยถามเสียงเครียดขึ้นเลย
1: แล้วทำไมลือถึงพูดว่ามีแค่นี้ฮะทำไมพูดว่ามีแค่นี้ล่ะ
0: ท้ายประโยคของเตี่ยเนี่ยเน้นคำจริงๆเลยนะอาหมวยเนี่ยโอ้โหอึ้งไปเลย
2: หมายถึงว่ามีแค่อย่างเดียวหรอเตี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจนะ
0: ปกติเนี่ยอาหารของที่บ้านในมื้อเย็นจะมีครบรสอย่างที่บอกไปนะอาหมวยก็บอกว่า
2: ปกติเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยมี 3-4 อย่างเลยนะคะเตี่ยหนูอยากกินหลายๆอย่างอะค่ะ
0: พูดไปก็ยิ้มไปทำใจดีสู้เสือนะอาหมวยของเรา
1: วันนี้เนี่ยเราอยู่กันแค่2คนกินแค่นี้ก็พอแล้วอาหมวยเตี่ยเนี่ยเคยสอนลือไว้ว่ายังไงเรื่องกินอาหารอาหมวยจำได้ไหม
0: เพราะเตี่ยคอยสอนแล้วก็คอยย้ำจนอาหมวยเนี่ยจำขึ้นใจเลย
1: ของอร่อยของแพงๆนอกบ้านเนี่ยต้องรอกินพร้อมหน้ากันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาเตี่ยบอกว่าถ้าจะกินของแพงๆนอกบ้านต้องรอให้ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันเสียสตางค์แล้วอ่ะก็ต้องมีความสุขด้วยกันค่ะเตี่ย
0: ยิ้มที่ลูกจำได้อาหมวยยังคงโอดครวญ
2: แบบนี้ถ้าอยู่กัน2คนว่าก็ได้กินแค่นี้อย่างนั้นหรอคะเตี่ย
0: สีหน้าของเตี่ยเปลี่ยนทันที
1: อาหมวยลือกำลังนึกถึงแต่ตัวเองไม่นึกถึงพี่น้องเลยอาเฮียอาตัวเฮียไปบ้านปากน้ำโพกับอาแม่ป่านี้กินแต่ของดีๆเขาจะกินได้ไหมถ้าไม่มีลือ
2: แต่หนูว่านะป่านี้เขาก็คงกินแต่ของดีๆแหละหนูรู้เลยแหละเขาจะมาคิดถึงหนูทำไมอ่ะ
1: อาหมวย
0: เตี่ยไม่ชอบให้ลูกเปรียบเทียบมากน้อยกันเองนะ
1: อาหมวยเตี่ยมีอะไรจะเล่าให้ฟังเตี่ยอยากจะบอกให้รู้เข้าใจนะ
0: พร้อมกับอาเตี่ยก็พูดไปเทน้ำร้อนจากกระติกน้ำร้อนลงในกาน้ำชาใบเล็กๆแล้วก็ปิดฝารอเวลาให้น้ำร้อนเนี่ยแทรกซึมใบชาจากนั้นค่อยๆรินลงถ้วยชาใบน้อยๆก่อนจะยกขึ้นจิบ
1: อาหมวยรู้ไหมอาเตี่ยเนี่ยคิดยังไงกับลือตอนนี
2: ้หนู
1: สมัยที่อาม่าเนี่ยพาเตี๋ยมาอยู่แผ่นดินสยามแรกๆพวกเราเนี่ยไม่มีบ้านต้องอาศัยเช่าเรือแพอย่างอาม่าเนี่ยต้องไปรับจ้างตามสวนพี่น้อง13คนโตหน่อยก็ช่วยหางานรับจ้างเล็กลงมาก็อยู่บ้านทำงานบ้านเลี้ยงน้องๆทุกๆเย็นเนี่ยทุกคนได้ค่าแรงมาเอามาให้อาม่าหมดเลยแต่ก็น้อยนิดอาหารบางมื้อเนี่ยมีแค่ข้าวต้มใส่เกลือนะพวกเราเนี่ยก็ล้อมวงกินกันไม่เคยพูดว่ามีแค่นี้บางคืนเนี่ยกลางคืนตลาดริมฝั่งมีรถรับส่งพวกถั่วมาลงมีทั้งถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วเหลืองลูกเดือยเตี๋ยกับอาแปะอาเจกของลื้อเนี่ยนะออกไปช่วยขนลงจากรถได้ค่าแรงเนี่ยไม่ได้หรอกนะเพราะยังเด็กตัวเล็กขนได้ไม่มากแต่ที่ไปก็เพราะตามพื้นที่จะมีถั่วลนพอช่วยขนเสร็จก็ช่วยกันเอามือเก็บถั่วใส่กระป๋องกลับบ้านแล้วค่อยมาคัดแยกถั่วลิสงเอามาต้มใส่ข้าวบางทีก็ใส่เอื้อเล้งถั่วเขียวเอามาเพาะรอเป็นถั่วงอกมาผัดลูกเดือยก็หุงกินได
0: ้เตี่ยหยุดเล่าจิบน้ำชาอีกครั้งก่อนถามว่า
1: หรือว่าพวกเตี่ยลำบากไหม
0: อาหมวยพยักหน้าพร้อมกับน้ำตาคลอเตี่ยละลำบากจริงๆด้วย
1: แต่รู้ไหมพวกเราเนี่ยกินข้าวด้วยรอยยิ้มทุกมื้อเลยอาม่าเนี่ยสอนว่าอิ่มท้องอุ่นใจไม่ต้องกินอะไรแพงๆแค่กินข้าวพร้อมหน้ากันก็ถือว่าเป็นความสุขแล้ว
0: อาหมวยยิ้มรับจริงของเตี่ยเวลาที่อากงอาม่าพาพวกอาหมวยไปกินอาหารเหลาอาหมวยแอบคิดถึงเตี่ยทุกทีคิดทุกครั้งว่าอาเตี่ยมาด้วยก็น่าจะดีนะในใจอาหมวยก็คิดอยู่ตลอดเลยว่า
2: เป็ดย่างหมูหันอร่อยจริงๆเลยถ้าเตี่ยได้มาด้วยเนี่ยจะต้องดีแน่ๆเตี่ยจะได้กินของดีๆเสียดายจังเตี่ยไม่ได้มาด้วย
0: ในใจหมวยจะคิดแบบนี้ตลอด
1: แล้ววันหนึ่งอาม่าก็แอบไปเห็นอาแปะของลื้อเนี่ยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดอาม่าของลื้อเนี่ยเก๊กซิมเลยนะลื้อรู้ไหม
2: รู้อาม่าทำยังไงคะเตี่ย
1: ลื้อคิดว่าอาม่าทำยังไงล่ะอาแม่เตี่ยเนี่ยอ้วไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นอาแม่อ้วมีหวังลื้อรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น
2: จริงค่ะเตี่ย
0: อาหมวยก็คิดในใจเลยว่า
2: อาแม่เตี่ยเนี่ยหมวยไม่รู้หรอกแต่ถ้าเป็นอาแม่ของหมวยนี่มีหวังหัวหมวยเนี่ยลงไปอยู่รวมกันในเส้นก๋วยเตี๋ยวในชามแน่ๆเลย
0: อาหมวยคิดในใจแบบนั้นเตี่ยเนี่ยก็เล่าต่อไปว่า
1: อาม่าเนี่ยลงไปนั่งตรงข้ามอาแปะนั่งมองลูกยิ้มแต่อาแปะลือเนี่ยพอเงยหน้ามาถึงกับอ้าปากค้างน้ำตาร่วงอาม่าบอกว่าไม่ต้องร้องกินเสียให้หมดอาม่าเนี่ยใจดีเสมอเข้าใจไหมว่าอาม่าเนี่ยกำลังสอนอะไร
0: อาหมวยก็บอกอาเตี่ยว่า
2: ที่หนูเห็นน่ะอาม่าเนี่ยใจดีมากๆอะคะเตี่ย
1: ใช่เตี่ยพยักหน้าอาม่าพูดว่า
3: อาเป็งกินให้อร่อยนะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นี่พี่น้องของลื้อจะไม่รู้แม่เนี่ยจะเก็บเป็นความลับแม่เข้าใจลื้อดีกินไปกินไป
1: ตอนนั้นอาแปะเป้งของลื้อเนี่ยนะเป็นหนุ่มแล้วรับจ้างลากรถบางทีก็เหนื่อยมากกินแต่ข้าวต้มกับผักผัดคงไม่ไหวเพราะใช้แรงมากอาม่าถึงบอกว่าเข้าใจ
2: แล้วทำไมเตี่ยรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
1: ตกเย็นวันนั้นน่ะอาแปะลือมาสารภาพกับพี่น้องเองสารภาพทั้งน้ำตาเลยนะพี่น้องก็หัวเราะกันเสียงหัวเราะในวันนั้นก็เหมือนการให้อภัยกันถามกันว่าอร่อยไหมอร่อยไหมเพราะไม่เคยกินเหมือนกัน
0: อาหมวยฟังแล้วถึงกับน้ำตาร่วงตั้งแต่จำความได้เตี่ยไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยว
1: ร้องไห้ทำไม
0: สงสารเตี๋ยหรืออาหมวยพยักหน้าแทนคำตอบแล้วอาเตี๋ยก็ลูบหัวอาหมวยเบา
1: ๆไม่ต้องสงสารเตี๋ยนะความลำบากเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนแห่งชีวิตความอดอยากสอนให้เราไม่ฟุ่มเฟือยความขาดแคลนบางครั้งก็สอนให้เราเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจความผิดหวังก็สอนให้เรารู้จักยอมรับและความหิวก็สอนให้เรารู้ว่าข้าวเปล่าเพียงถ้วยเดียวก็อร่อยได
2: ้ค่ะเตี๋ย
0: อาหมวยฟังด้วยน้ำตาคลอด้วย
1: อาหมวยอย่าดูถูกสิ่งที่เรามีอย่าคิดว่าพี่น้องได้มากกว่าอย่าคิดว่าคนอื่นได้หรือต้องได้อย่าโวยวายเรียกร้องหากสิ่งที่เคยมีนั้นหายไปจะข้าวเปล่าหรือเนื้อมังกรมันไม่มีความหมายหรอกถ้าลือต้องกินคนเดียวถ้าลือต้องอยู่อย่างโดดเดียวน้ำในใจลือถ้ามันเหือดหายไปน้ำตาจะมาสู่ชีวิตลือนะอาหมวยลือฟังแล้วรู้ไหม
2: อาหมวยรู้แล้วค่ะเตี๋ยความสัมพันธ์อันดีความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวสำคัญกว่าอื่นใดค่ะ
1: ไม่เพียงเท่านั้นถ้าลือฝึกฝนฝึกตนให้เป็นผู้ให้เป็นผู้มีน้ำใจเริ่มจากคนในครอบครัวนี่แหละไปสู่คนรอบข้างไปสู่สังคมฝึกแบบนี้ทุกคนทุกบ้านบ้านเมืองก็จะน่าอยู่จำเอาไว้
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็นั่นนะคะการให้คือการลดอัตราคือการลดกิเลสพอไม่มีอัตราไม่มีกิเลสทุกอย่างก็จะดีอย่างที่เตี่ยสอนนะคะถ้าลดอัตราลดกิเลสได้อมวยก็จะได้ไม่ต้องพูดอีกว่ามีแค่นี้เองหรือ024495000ค่ะ

ห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ

คุณฟังอย่าลืมนะคะเราสามารถที่จะติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆได้กับพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะคุณฟังสามารถที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราได้ทาง Facebook นะคะคุณฟังไปตรงช่องค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าแฟนคลับเขากวางอ่อนแฟนคลับเขากวางอ่อนทาง LINE ID LINE ของเรา @b919 หรือ a หางกระดกนะแล้วก็พิมพ์คำว่า b boy 919โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับลิลินอินไทยแลนด์และสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ดีๆกับพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลินลินอินไทยแลนด์ทานดอกคำฝอยมากเกินไปหรือติดต่อกันนานส่งผลให้มีอาการโลหิตจางได้

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

ขาวังอ่อนเฮงๆเนี่ยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตนะตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ของกวางเราจะเลือกแต่กวางพันธุ์ม้าเท่านั้นนะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือสารสำคัญสูงและสม่ำเสมอซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตในทุกๆล็อตนั่นเองค่ะปลอดภัยไร้สารตกค้างเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานจากGMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URS ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกรวมทั้งยังได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001นี่คือสิ่งที่การันตีความปลอดภัยค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสินค้าร้านเฮงๆได้นะคะ02-449-5000 02-449-5000ค่ะ

คืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทางไลน์ ID Line @sib919 @sib919

รู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์น้ำรากบัวมีสรรพคุณเป็นยาเย็นช่วยขับพิษดับกระหายแก้ร้อนใน

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทางไลน์ ID Line @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไฟเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไส้ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายให้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดูแลสุขภาพกันแบบง่ายๆก็อย่าลืมนะคะออกกำลังกายอย่างที่หลินบอกไปนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้ได้สัก3ครั้งนะถ้าอย่างน้อยๆเนี่ย3ครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยก็อย่าลืมนะคะให้ได้สัก40นาทีขึ้นไปถือว่าเยี่ยมเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับไม่ดีหลับไม่ลึกก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วแล้วก็นอนให้เร็วแล้วก็ตื่นให้ดีด้วยนะเวลานอนนี่นอนเร็วตื่นเช้านี่เขาเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่ดีแล้วก็อย่าลืมนอนยังไงให้หลับยังไงให้ลึกอันนี้สำคัญจริงๆนะแต่นั่นแหละค่ะเอาอันดับแรกเลยเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันนะค่อยๆปรับตัวเองถ้าปรับแล้วยังไม่ดีพอเนี่ยคุณฟังก็ต้องมีตัวช่วยนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยก็ถ้าคุณฟังดื่มเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายนะโกรทฮอร์โมนเนี่ยสำคัญจริงๆเมื่อมีโกรทฮอร์โมนที่ดีความสมดุลในร่างกายความเป็นหญิงหยางที่สม่ำเสมอกันก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ยืนยาวนะแล้วก็ทำให้หลับดีหลับลึกนอนหลับสบายสุขภาพก็แข็งแรงนะคะมาดูแลสุขภาพกันด้วยสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรบำบัดเพื่อสุขภาพที่ดีและเราจะได้ยิ้มได้ในวันที่เรามีอายุมากขึ้นไปทุกๆวันเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะคะอย่าปล่อยให้สุขภาพเนี่ยเสื่อมโทรมในวันที่เราอายุมากขึ้นเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเราจะดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยจะไปพึ่งพาลูกหลานหรือจะไปพึ่งพาใครเนี่ยก็ลำบากเต็มทนนะคะยังไงซะดูแลตัวเองและก็มีสุขภาพที่ดีเป็นของตัวเราเองนี่แหละค่ะดีและปลอดภัยที่สุดเลยก็มอบไว้ให้กับคุณปังดูแลสุขภาพกันไปแบบนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆหรืออยากจะพูดคุยกับลินอยากฟังเพลงอะไรก็คุยกันได้นะคะ024495000 024495000

สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะขับถ่ายดีทุกวันเนี่ยเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีนะระบบเผาผลาญก็ดีตามไปด้วยนะอย่าลืมเน้นการทานผักใบเขียวต่างๆที่ให้เส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำก็ต้องดื่มให้เพียงพอในทุกๆวันนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพส่วนใครที่บอกว่าอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่เป็นไฟเบอร์แบบดีๆอร่อยอร่อยแล้วก็แบบว่าโอ้โหดื่มแล้วก็ไม่มวนท้องนะมีไหมนี่บอกไปเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอรี่พัดตาลินนะคะลินขอแนะนำเลยสำหรับไฟเบอร์ดีท็อกซ์รสผลไม้รวมมีส่วนผสมของสารสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะดีมากๆสำหรับแอปเปิลไซเดอร์นะคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยช่วยเผาผลาญไขมันนะแล้วก็ยังดีท็อกซ์ขับของเสียช่วยย่อยอาหารแล้วก็ทำให้เราขับถ่ายเป็นปกติและโดยเฉพาะใครที่มีอาการเขาเรียกว่าผู้ป่วยลิตรสีดวงนี่โอ้โหต้องรีบจัดเลยนะสำหรับไฟเบอร์นี่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไฟเบอรี่พัดเนี่ยบอกเลยนะคะดื่มก่อนนอน1ซองเนี่ยคุณฟังไม่ปวดบิดนะถ่ายครั้งเดียวหรือบางท่านเนี่ยอาจจะ2ครั้งอันนี้บอกเลยว่าอยู่ที่คุณฟังรับประทานอาหารเข้าไปด้วยนะคะวันไหนที่เราอาจจะกินไขมันไม่ดีลงไปเยอะๆกินอาหารพวกแป้งพวกคาร์บเยอะๆนี่แล้วเรามาดีท็อกซ์กันด้วยไฟเบอรี่พัดของลินนะโอ้โหรับรองว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยถ่ายคล่องเลยแล้วก็ไม่ปวดบิดเป็นการถ่ายเรียกว่าขับถ่ายที่ดีนะและคุณฟังก็จะพบกับความสดชื่นเลยนะหน้าท้องก็จะได้ไม่มีนะสำหรับใครที่บอกว่าโอ้โหหน้าท้องก็อืดก็ยื่นนี่อุ้งต้องรีบจัดแล้วนะคะเพราะว่าอะไรในไฟเบอรี่พัดของลินนี่นะก็ประกอบไปด้วยสับปะรดนะซึ่งสรรพคุณของเขาก็เป็นการบำรุงผิวพรรณให้สดใสอยู่แล้วนะและในสับปะรดก็ยังช่วยต้านหวัดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ยังลดเสมหะในลำคอลดอาการท้องผูกเป็นอย่างดีแล้วก็ยังลดความดันโลหิตสูงนะอันนี้คือสรรพคุณในผลไม้ที่ชื่อว่าสับปะรดนั่นเองนะคะส่วนในไฟเบอรี่พัดของลินก็ยังประกอบไปด้วยสตรอเบอรี่นะคะซึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายนะป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีส่วนช่วยบำรุงประสาทและสมองนะคุณฟังมีส่วนช่วยในการชะลอวัยอันนี้ในสรรพคุณของผลไม้ที่ชื่อว่าสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ยังลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วยส่วนในผลไม้ชนิดต่อไปนั่นก็คือมะนาวเลมอนนะคะอันนี้นี่สรรพคุณของเขานี่ก็ช่วยขับลมในลำไส้นะป้องกันและก็ยังช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุดเสียดแน่นนี่โอ้โหแถมยังมีวิตามินมากมายอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน C นะซึ่งมีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นสรรพคุณของมะนาวเลมอนนะคะและก็เรายังมีส่วนผสมของกีวีเขียวนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบดีนะว่ากีวีเขียวเนี่ยช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคนะแล้วก็แบคทีเรียต่างๆได้ดีขึ้นนะแล้วก็ยังป้องกันไขมันอุดตันเส้นเลือดระบบย่อยอาหารนี่และก็ระบบขับถ่ายนี่ดีขึ้นนะถ้าเรามีกีวีนะกีวีนี่ก็ยังเต็มไปด้วยวิตามินอีที่ช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณฟังต้องรีบแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอรี่พัดของลินนะคะซึ่งยังมีสารประกอบสำคัญก็คือแอปเปิลเขียวนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยบอกเลยว่าใครที่จะควบคุมน้ำหนักนี่ต้องมีแอปเปิลเขียวอยู่ในตู้เย็นแน่นอนเราจึงจัดแอปเปิลเขียวมาอยู่ในไฟเบอรี่พัดของเรานะคะแอปเปิลเขียวเนี่ยสรรพคุณของเขาก็อย่างที่เราทราบกันดีนะช่วยในการควบคุมน้ำหนักและก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ด้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลนะช่วยลดน้ำตาลในเลือดโอ้โหบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในซองนี้ซองเดียวนะสำหรับไฟเบอรี่พัดตาลินนะคะซึ่งเป็นไฟเบอร์ดีท็อกซ์ที่ดีมากๆเหมาะมากๆกับคุณฟังเพราะดื่มง่ายอร่อยมากและที่สำคัญลินยัง
ช้สารสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์นะซึ่งดีต่อสุขภาพแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพราะเราจัดโปรสูตรพิเศษให้คุณฟังถ้าคุณฟังซื้อ1กล่องเนี่ยราคา690บาทแต่ถ้าซื้อ2กล่องคุณฟังจะได้ในราคาที่พิเศษก็คือ2แถม1แล้วเอามาหารดูนะเท่ากับกล่องนึงเนี่ยเหลือไม่กี่ตังค์เองอันนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆเพราะ2แถม1แล้วดังนั้นวันนี้จัดไปเลยนะคะเราต้องมีตัวช่วยนะคะมาดีท็อกร่างกายเราก็จะได้มีรูปร่างที่ดีไปไหนมาไหนก็สมส่วนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะคะมอบให้คุณฟังวันนี้เลย024495000 024495000ค่ะ

ิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจหอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัดมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @sib919 @sib919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

0: คุณฟังคะลินไปเจอบทความหนึ่งแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดให้คุณฟังได้ฟังกันนะมีบทความที่เขาบอกว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะมาถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหกับยุคอดีตเนี่ยสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะยังผู้หญิงคนหนึ่งถามกับแม่ของเขาว่าแม่จ๋าแม่จ๋าทำไมในยุคสมัยแม่เนี่ยความผูกพันของชีวิตคู่สามารถดำรงอยู่ได้ถึง 5-60 ปีคะแม่หนูอ่ะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมสมัยแม่เนี่ยทำได้ยังไงคะ
1: นั่นก็อาจเพราะว่าในยุคสมัยแม่น่ะถ้ามีอะไรเสียหายชำรุดเราก็จะนำไปซ่อมแซมแต่คนยุคสมัยนี้คิดแต่จะนำไปเปลี่ยนเป็นของสักใหม่อย่างสถานเดียวเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะปรับปรุงตัวเองไม่เคยมองว่าตัวเองมีพฤติกรรมอย่างไรคอยแต่จะโทษกันไปโทษกันมาความรักในชีวิตคู่น่ะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักถึงจะอยู่อย่างยืนลูกต้องจำเอาไว้เราเป็นผู้หญิงก็ต้องรักนวลสงวนตัวเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจจ้ะแม่จ๋าก็เป็นอีกหนึ่งบทความนะคะแล้วเขาก็ยังถ่ายทอดออกมาอีกมากมายเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าเวลาที่คุณหิวเนี่ยถ้ามีใครแบ่งขนมปังให้สักครึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงมิตรภาพนะแต่ถ้ายื่นขนมปังให้คุณกินด้วยกันนั่นคือความรักค่ะแต่ถ้ายื่นขนมปังให้คุณทั้งก้อนนั่นคือความรักจากพ่อแม่ของเรานั่นเองแต่ถ้าเอาขนมปังไปซ่อนนะแล้วยังบอกกับคุณว่าฉันก็หิวเหมือนกันนั่นแหละค่ะคือสังคมในยุคนี้แหละเด็กน้อยเนี่ยถามพ่อว่าพ่อจ๋าเมื่อไหร่หนูจะมีแฟนล่ะจ๊ะพ่อพ่อตอบเขาว่า
2: ถ้าโตขึ้นหนูเป็นคนดีหนูก็จะมีแฟนกับเขาสักคนนะลูก
0: เด็กน้อยถามต่อว่า
3: แล้วถ้าหนูเป็นคนไม่ดีล่ะพ่อ
0: พ่อตอบว่า
2: หนูก็จะมีแฟนหลายหลายคนนะสิลูกเอ้ย
0: ก็ฟังแล้วก็ให้ข้อคิดที่ขำขำอยู่ในใจนะคะแล้วหากคุณรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคงจะชอบคุณ90%เนี่ยเป็นการเข้าใจผิดค่ะแต่หากคุณรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคงไม่ชอบขี้หน้าคุณสักเท่าไหร่เนี่ย90%เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะแม่ๆทุกคนเนี่ยจะสอนลูกสาวตนเองเสมอนะว่า
1: ต้องระวังรู้จักดูแลปกป้องตัวเองให้ดีนะลูก
0: แต่มีน้อยคนที่จะสอนลูกชายตนเองว่า
2: อย่าเที่ยวไปทำลายลูกสาวบ้านอื่นนะลูก
0: ก็ทำให้เราได้สัจธรรมเลยนะอันนี้ก็จริงๆเลยนะเขาก็เอานำมาเปรียบเปรยไว้ได้อย่างดีเลยนะอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเก็บความลับความรู้สึกไว้ในสมุดไดอารี่นะหากมีใครมาแอบดูไดอารี่ของตนเนี่ยโอ้โหจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะแต่คนยุคนี้สมัยนี้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตนะแต่ถ้าไม่มีใครสนใจเข้าไปดูเข้าไปอ่านเข้าไปกดถูกใจเข้าไปแบบแชร์นู่นนี่โอ้โหจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกันเลยนะเห็นไหมความโกรธเหมือนกันแต่สถานะต่างกันอันนี้ก็บอกเลยว่าเขาถ่ายทอดมาได้ให้พวกเราเป็นกระจกให้พวกเราได้มองดูตัวเองนะแล้วก็ใครที่ฟังแล้วได้ข้อคิดยังไงบ้างก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาทักทายพูดคุยกับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ันคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยตกห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะ

ห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจลินลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมSIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @b919 @b919แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

คุณฟังคะเรามาฟังบทความที่ให้คติสอนใจดีกว่านะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่ายังทำงานกันอยู่ไหมแล้วสุขภาพร่างกายล่ะแข็งแรงกันดีอยู่หรือเปล่าใจเนี่ยยังสู้อยู่ไหมกำลังใจยังคงมีกันอยู่หรือเปล่าคะยังไหวอยู่ไหมเพราะยังมีเป้าหมายที่ต้องเดินไปใช่หรือไม่เมื่อไรที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะถอดใจและยอมแพ้กับสิ่งต่างๆที่เจออยู่ก็แค่อยากให้รู้ว่าใครๆก็ล้วนแต่มีปัญหาเช่นกันนะแต่มันจะมาในรูปแบบหรือหน้าตาที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะถ้าทุกคนเลือกที่จะยอมแล้วไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้วกันทั้งหมดเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมากันแบบไหนกันล่ะคะเวลาที่เราล้มเราก็ไม่ได้ล้มคนเดียวนะคุณฟังแต่ยังเกี่ยวเอาคนรอบๆข้างเราเนี่ยให้เขาล้มไปด้วยนะเหนื่อยได้ท้อได้พักได้ล้มได้แต่ก็หายเหนื่อยได้เช่นกันและก็ต้องลุกขึ้นได้นะเพราะไม่ว่ายังไงเราทุกคนก็แพ้ไม่ได้รู้แบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่มาเตือนสติพวกเรานะคะสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะกำลังท้อแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะลินเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะตื่นรู้นะคะแล้วก็ทำดีที่สุดสู้ต่อไปนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราถ้ายังมีลมหายใจอยู่อย่าท้อนะคะเราต้องฮึดขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายทุกสิ่งอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปมีเกิดมีดับแบบนี้ละค่ะคุณฟังแล้วเราก็ต้องสู้กันให้ได้เพราะอย่าลืมว่ากว่าจะเกิดมาได้หนึ่งชีวิตเนี่ยมันยากเย็นนะดังนั้นใช้ชีวิตที่ดีแบบนี้ให้มีคุณค่าแล้วก็อย่าลืมทำดีคืนสู่สังคมด้วยนะคะอยากมอบกำลังใจเหล่านี้คืนสู่คุณฟังทุกท่านเลยนะคะด้วยสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพกันแบบที่หลินพูดคุยอยู่ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำให้พอเหมาะกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะก็อย่าลืมเราต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะมอบสิ่งดีๆให้คุณฟังด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกายเราในแต่ละวันนั่นเองนะคะวันนี้เรามาฟังบทเพลงที่คุณฟังขอเข้ามานะ024495000ค่ะ

ห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ

คุณฟังคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะแหมบอกเลยว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนี่ไม่ไหวจริงๆนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยละเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะส่วนใครที่ทำงานหนักหักโหมนี่ก็ต้องพักผ่อนบ้างนะอย่าทำงานให้มากจนเกินไปเนี่ยสุขภาพเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าการที่เราดูแลสุขภาพให้ดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้ผลตอบแทนมาในระยะยาวนะผลภายภาคหน้าเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็อยู่แบบสบายๆนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่วันนี้คุณฟังเริ่มต้นการดูแลสุขภาพแล้วหรือยังคะส่วนใครที่ทำงานหนักนอนก็นอนน้อยกินก็กินน้อยนะอย่างลินเนี่ยกินน้อยนอนน้อยแต่นอนเป็นเวลานะกินเป็นเวลานะอันนี้บอกเลยว่าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่เรื่องของระบบการจัดการการกินการนอนนะการอยู่ในวิถีชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้สุขภาพของลินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยดูแลสุขภาพดีและก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนด้วยนะคะคุณฟังบอกเลยว่าดูแลคนข้างๆของคุณฟังด้วยสิ่งดีๆหลินแนะนำเลยนะสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะเรียกง่ายๆว่าเป็นการบำรุงสุขภาพแบบเบื้องต้นและก็เป็นการบำรุงสุขภาพที่ถูกวิธีนั่นเองนะเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าร่างกายเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นทำงานเยอะคิดเยอะแล้วก็อยู่ในเมืองที่มีทั้งฝุ่นทั้งควันมลพิษมากมายไปหมดนะดังนั้นการที่เรามีตัวช่วยเป็นตัวบำรุงสุขภาพแบบที่หลินบอกว่ามาแบบถูกวิธีก็เพราะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยสารสำคัญของเขาก็คือปรับความสมดุลในร่างกายนะขับของเสียออกจากร่างกายได้เป็นกลไกแบบชนิดที่เรียกว่าธรรมชาติซึ่งเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับร่างกายของเรานะในสารเขากวางอ่อนจึงเหมาะสมมากกับการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะ024495000 024495000ค่ะวันนี้เรามาฟังบทเพลงที่คุณฟังขอเข้ามานะจะจัดเรียงตามลำดับเลยนะส่วนใครที่ขอเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังนะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าสายเข้ามาเยอะจริงๆขอบคุณกับการติดตามนะคะกับลินลินอินไทยแลนด์ค่ะ

0: ุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะด้วยกันตรงนี้ไม่มีเงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ @b919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @b919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลินกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลินจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000หรือสั่งซื้อทาง LINE ID LINE @b919 แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000ยิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงๆตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจ หอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย024495000สัมผัสความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นกับเมนูขนมจีบซาลาเปาครัวบ้านลิ้นซาลาเปาลิ้นลิ้นไซส์ปกติลูกละ15บาทมีทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เลือกครบหรือจะลองไส้จัมโบ้ลูกใหญ่ไส้ทะลักทั้งเปาหมูสับไข่เค็มเปาหน้าแตกหมูเปาหน้าแตกกุ้งเริ่มต้น22บาทเท่านั้นสายขนมจีบห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ10ลูกแถมฟรี1ลูกเพียง50บาทขนมจีบหมูปูสาหร่ายกุ้งมีให้เลือกครบอร่อยฟินได้แล้ววันนี้ที่ครัวบ้านลินค่ะ

แน่นท้องขับถ่ายไม่ออกให้บอกไวเบอรี่พลัสช่วยสิคะตัวช่วยดูแลลำไส้รวมสารสกัดธรรมชาติ 100% มีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าพร้อมสารสกัดจากผักและผลไม้5ชนิดดื่มง่ายชงง่ายอร่อยด้วยช่วยขับถ่ายดีลำไส้สะอาดปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันปลอดภัยมั่นใจได้จัดโปรสุดคุ้มซื้อ2แถม1เพียงกล่องละ690บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดสั่งเลยวันนี้024495000

คุณฟังคะคุณฟังเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะคะหลายหลายคนเลยเนี่ยเน้นในการดูแลสุขภาพมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะนอกจากอาหารการกินแล้วก็มีการออกกำลังกายที่ดีนั่นเองนะคะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยมีความสำคัญต่อสุขภาพแน่นอนเลยนะแล้วก็ถ้าหลายๆคนได้ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารนี่นะคุณฟังเชื่อหลินไหมว่าคุณฟังจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นแน่นอนนะทั้งนี้เนี่ยจริงๆเลยขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็การมีวินัยนะอันนี้จริงๆนะคะสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรืออยากจะเปลี่ยนร่างตัวเองนะให้เป็นร่างใหม่นะเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของสารอาหารต้องให้ครบอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคุณฟังสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนร่างเดิมเนี่ยให้เป็นร่างใหม่ที่ดีขึ้นนะแต่เชื่อหลินนะคะทำให้เป็นประจำแล้วก็ทำให้อย่างสม่ำเสมอนะร่างกายเราก็จะแสดงผลออกมานั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีได้ทั้งรูปร่างดีนะสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะน้ำหนักตัวมากๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนพอเป็นโรคอ้วนเนี่ยไขมันความดันเบาหวานเนี่ยอาจจะเป็นแพ็กเกจตามมาเลยนะดังนั้นการดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายให้อย่างสม่ำเสมอสำคัญจริงๆฝากไว้ด้วยนะคะกับการดูแลสุขภาพแบบนี้แล้วก็อย่าลืมคุณฟังอย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมามอบให้คุณฟังทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเราก็มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำนะส่วนเรื่องของการดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบเป็นการดื่มแบบสบายๆชิวๆนะก็ฝากไว้เลยสำหรับสมุนไพรน้ำขิงอินทผาลัมนะคะซึ่งขิงของเราเนี่ยใช้ขิงสด 100%เป็นขิงแก่นะที่มีอายุตั้งแต่9เดือนขึ้นไปนะรวมทั้งเราไม่ใส่น้ำตาลนะขิงของลินเนี่ยเป็นขิงที่ผสมผสานกับอินทผลัมนะคะจึงให้รสชาติที่อร่อยมากๆหวานน้อยๆหวานจากอินทผลัมนะเป็นอะไรที่คุณฟังบอกเลยว่าได้ของดีมีประโยชน์มากมายขิงอินทผลัมของหลินนะไม่มีแป้งนะไม่ผสมแป้งเด็ดขาดไม่มีน้ำตาลเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีกากไม่มีตะกอนแน่นอนเลยเพื่อสุขภาพของคุณฟังวันนี้จัดโปรให้เลยนะซื้อ2รับฟรีอีก1พูดง่ายๆซื้อ2แถม1ในราคาสุดพิเศษจริงๆค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ิ้มสวยมั่นใจได้ทุกวันขอแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นแบรนด์เงงเงงตัวช่วยดูแลช่องปากอย่างครบสูตรช่วยให้ลมหายใจหอมเย็นสดชื่นป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันและช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงสุขภาพฟันดีครบจบในหลอดเดียวราคาพิเศษเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้นอยากฟันสวยฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นสั่งได้เลย02-449-5000

0: คุณกำลังรับฟังวิทยุออนไลน์กับดีเจหลินหลินคัดสรรเพลงเพราะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงฟังเพลินได้ทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000แอดไลน์มาเจอกันเยอะๆนะคะห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ
1: เพราะช่วงเวลาดีๆมีจำกัด
0: อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่ชอบรสขิงที่เผ็ดบาดคอใช่ไหมคะต้องลองน้ำขิงอินทผลัมแบรนด์ลินส์เครื่องดื่มขิงผงผสมอินทผลัมสำเร็จรูปคัดสรรคุณภาพพิเศษหอมชื่นใจไร้น้ำตาลเพราะได้ความหวานกลมกล่อมจากอินทผลัมธรรมชาติแท้ๆและละลายง่ายไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนกวนใจโปรเด็ดจัดใหญ่ซื้อ2แถม1ในราคาเพียงห่อละ189บาทเฉลี่ยห่อละ126บาทสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์ @sib919 บริการจัดส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศค่ะคอกาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับคอฟฟี่ลิ้นกาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้วคืนความสดชื่นให้ผิวสวยสุขภาพดีทุกวันด้วยสบู่สมุนไพรน้ำแร่ทองพันช่างแบรนด์ลินส์สบู่สมุนไพรไทยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายฟองนุ่มละเอียดล้างสะอาดหมดจดแต่คงความชุ่มชื้นให้ผิวชวนสัมผัสความสบายตัวหลังอาบน้ำโปรประจำเดือนนี้ซื้อ2แถม1จากปกติ320บาทวันนี้รับไปเลย299บาทได้ถึง3ก้อนคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวสั่งเลย024495000

ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร02

ห้ามพลาดโปรเด็ดประจำเดือนนี้ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆราเวชกรโอสถซื้อ2ขวดใหญ่แถมฟรี1ขวดใหญ่จ่ายเพียง 8,300 บาทได้ของแถมมูลค่าถึง 4,150 บาทฟรีพร้อมสแตมป์สะสมแต้ม2ดวงด่วนเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดสั่งซื้อโทร024495000จะมาซื้อที่ร้านหรือส่งตรงถึงบ้านเลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะ

กาแฟห้ามพลาดเติมความสดชื่นมีพลังได้ทุกวันกับ Coffee Lin กาแฟอาราบิก้าแท้รสชาติเข้มกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟผสานคุณค่าสมุนไพรคุณภาพทั้งเห็ดลิ้นจือโสมและถังเช่าสูตรไขมันต่ำดื่มง่ายได้สุขภาพปกติกล่องละ240บาทพิเศษวันนี้ซื้อ6กล่องเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ช้าไม่ได้แล้ว

เครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบนลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิง